0: จับผมไอ้ยังกำลังจืนจำนั่นปวดน้ำปลาขมูผมเอามันมาอยู่คู่กับไก่ต้มยำ
1: โอ้ยหมูเขากำลังมวนอยู่แต่ๆมาขัดจังหวะขัดจะได้ดิ
2: ไม่ได้ตามหน้าที่นะผมจะมาจับเหล้าเถื่อน
1: บ่ใหญ่เหล้าเถื่อนนี่มันขวดน้ำปลา